0: ทุวารังอายังวันเองอาวันเองอายุเรมาตัยอินมามันนาหายายยาหายยาหายยายายายา
1: อาได้ไม่ดาสุริตานะสินนักเช้าที่เช้าเนี่ยมันอันอุ่นุกุศลสรงไม่ยกสุริอาคิตสังุยาเขายุสิกะขนงยามนารันยามยศิตานสุริตั้งวุฒิม
0: ี